ันสารีตันวันกุแมงนัวกาลีนับแบงตับแบงสิเตอุจวรเบะชินเตะญาบัวญาไลอติยาคุสารีตนิงานวันกุมาลุลีไฮ่อามายวายงายบาโดมีรายรันเสียงมังกังไอตอรินังตบดันกุยังกุยังตุบัวAku ternyar-nyang betati kebukang tuai lai bodayang kadana besunda luntang mas

ังพระจ้าสัพพุทธังนวันกุแมงสดวยลุลีบัตตพระจ้าสัพพุทธังสดวยอายามจารีตติสีบดามติอุงกีกลามเมียนอุบวงแปนงตะแงญัมปอบ